0: ังลินน้องสตามิเชทังรอละสินังละอันกิลีตังเด็กเก่งกุมันเน่พานังลีจิโรกังตุงดมละอันกิลีกังตุยนังลีกิลีดุน
1: จิโรกังตุงจิโรงตุงปิกอันละลำบังเกิดทั้งมันเน่กุศลล้อบีเฮกเป็นปุสตามิอิเซียอภิรเทลงนางวันบางวิปุลุติเทคเทเดจิมาติดีนิลีเกจิงซีเกมิทังอีกพันซีจิโรเดตปอลเป็นอเมนบังเกลงซิงครูละเป็นครูฮิจันอาสนละจอมิทังแฮมอีกตุมซีมันเน่ปูนิพันธ์แต่เมแพลตฟอร์มนางปิโลละเป็นอินุตเกล่ามูเฮปจงตานิลีจิทันละเอ็กซ์พรีเซเดนจันโรซิงครูอากิไฮอาลังลีตุมซีนิลิพันลาสวิสติสลงนางวันเลยลามาซีนิ่งจิงซัมปิกลาเป็นลาสามีสลงปุสตามีสามีสลุนกิลุนปุสตามีลอยไฮจอยซิงนางทันปอนอามาซีลาบางทอมพันบางเกมันเนติงนิวนเอลโลนิ่งจิงซัมปิกลมันเนนิกายลงเกลาโซลุนกิลุนอะเปียร์เทนาวันแกลังลีตุมซีนางวันเจงลมาซิตินิวนเอลโลลังลีตุมพันใบจูรุปาร์ลนิ่งยังซัมปัจเจอร์ล
0: ตั้งแต่นางลีลุนกิลุนุนเจงกิเจงเป็นนางลิสเตสซีกิลุนุนเจงมามาติเกสตะลงสกิลุนุนเจงล่ะ
1: นีลิกิสเตสลงสกิลุนุนเจงบีเฮกเป็นลงมาติดีบีเฮกเป็นมาซีลาลุนกัจิปัตเตสกูลเป็นบาอปรังกิลาซอนจูเนลเป็นปุปโปนังฮังเดติตีมาติดีลาจูเนลคอมมิตี้ตุมนังฮังปอมาซีลาตุมเป็นกรุ๊ปซองลุนดุนล่ะกิเจงเกกรุ๊ปซองลงสกิลุนุนล่ะละเป็นวังบ่วังบ่อินเวตตามีกิลุนินิงหังปมัสซิงเกิลซองตามีอภิเกอปอร์นิพันธานังปิโลมันปวังบ่วังบ่มันเกลปุสิลุนลุนดุนลองบ่มโลอาลัมบังเก
0: ลาลาพาสกิเชงสเตสเปน
1: โอสเตสเปนเดซิเกเซตเกเซตเกสลาโซฮุดโลลุนดุนลองโล
0: ตังเตนังลินอนลากิทูร์มีอาลุนซิโปลุนซิเปตุมพานังลิกุปิอาลัมเทกิทันจินิงหังโล
1: นนกิทูร์มีลุนเซโปลุนเซปีตุมฮันนิลีกิทันจีนิงฮังบังเกลาล้อโหลาสุดเป็นนิลีตุมเจลางามโลปุลตังแต่นิลีตุมเกดุครุปเป็นซีนนอันมันเนลุนเซโปลุนเซปีปูกัดดูกับเวการบิงลงรัดตุมนังชีนีสิตาเมนนอาวิตุมบังเกมันเนปินังอันกิจอยดูละตุมเกเฮมเป็นอุนติกชาร์ลีโปลาโซอาวาร์ไซต์ตามิดูอาจอกซีลาตุมบังเมนเมนนังจอนปลดดิติมันในห้องลองจิปักล่างลองปอบปาร์ฟอมตามิกุรีลองปอบดิติดูลาซีลาโซอาบังแก่มันในปานมันในคอสตูเอเดตเป็นมาซิมุนิตุมมาคอสตูบังจีนีเดเดรามานมิทังมันเป็งมันในจิราคิวเอเดตสงสีนีมาท่ามันเนนกิเซตอิสิฮินีบักลุนอิจอร์จีนีเรคอร์ดลูบุตเตนิตาลุนเซปโลบาลุนเซปิโลซอนซิจิมาทาดติติลาซิลาบังมาทาดัมเดเดนังเป็นอันจิปัดุกนังลังชาร์ลีนังโปเฮมนนเกวาร์ไซโดโลบ็อกซ์จีบีโปคารุเกเป็นชาร์ลีโปลาซิชาร์ลีนังโปลาเป็นอันปาร์ตาไอสคูลจงซีนนเกวาร์ไซโดไอสคูลดามีอุนอันชาร์ลีนนนังโปนิลิตุมหุนบังเกสคูลดามีดูปุสิตามีฮิลูวิงมีทางพี่ปอยเฮมเป็นอาจารย์ลูกปุโรตังเตอไอสคูลดามีอาวิเดตปอแล้วสินอนหดเกจอยเป็นอันโดกับกูราตุเมกาลีลให้ทำเมดูแล้วสิจิร์ปอพันจารณีล็อกจิร์พี่พันจารณีล็อกเป็นทำเมชาร์ลีดุนเมล่ะสิไอสคูลดุนสิเกเมลุนอนักไก่เกลหายเกนังสอลนี่ตุ้มหดบังเอ็ดดามเอ็ดโลดามเอ็ดโลทำเมนอนเกวังมีโอเวมีตุ้มหันเกลล่ะโลนี่ท่านายมบังกะการุเกเป็นชาร์ลีล็อกสิทำเมสคูลทำเมดุนโลเตมีปาร์ปอล่ะโล
0: นังลิพันพุทธนังการจุยเกลปุลโลนังลิกายลงลุนกิลุนเป็นการเบียร์รับพันคุปปี้อะเล่มาเตะคุปปี้พิอาซอนสีปักลังลอนังลิรดิโอการจัวรับพันทันปัจจินิจิมะ
1: นิลีการบิงลงรับพันกับปัจจินิกังตุงบังเอลาโลนิลีพันพุสตาเมการบิงลงรับนังกับจินิบังเกนิลีลุนกิลุนเป็นสินิลีพันนังจินิโลบุสินิจิมาท่าโลลาเป็นอะเล่บังเกลาโลการเบียร์รับพันบังเกมิทังลุนลำประจันดุนลงล้อประจันดุนเทงล้ออุนอันเกมันเนลุนลำเป็นสิบอร์อีดุนโลกับเพรกัสนเล่มันเนการบิงลงรัดพันวันปีดุนเทคทิพย์สามีลุนลำเป็นสิการบิงลงรัดพันอันิงปังซัมดุนโลอุนอันเกปุสิจิมาทัลล
0: ้อนั่งเตะพุทธนั่งการจุยกลับบุล้อนั่งลีพุทธลุนกิลุนเจียพันสตามีนั่งลีนิงหังลังมาน
1: ิงหังลุนกิลุนน้ำบังเกมันเน

เมกอังเดงอลองเป็นอินุดน้องนำกัจะทางคลองอาลุนเซปีโรบินาครปีละเป็นฮุดบางปีหุนมิลีครปีอัตมังบองชิฮุชิปูดอาร์เจกลองตังลอลักยาคาชวานีดิพูนอนสตูดิโอโครียปอร์ไพครีซีรามินิทองแกเพลงเอกไกไกลอลาเซนังลิตุมมุมไบเป็นแกปัจจตักวิเวทบารตีอาจายเมกอาร์เจกลองปอ

นอนนางชินท้องอาแสรบองจีซ้อนสีแดนอนนางชินท้องตาอีห้องร้องหางนี่อีห้องสีแสอาจามลีทอนทาริกลิงลูคอนเกจิริตงจิริสองจารนามกินตุจองเกจิพองลูนางจองรองจิพองลูนางจองลาสานางกลางตอน

นอนกีลาสานังกังตอนเซราจามลีทอนจีลูปอนปูจองสิอิมโปเซงลองเป็นทาริกเล่งลูคอนกิจารนำกินตูจองจารนำจีดอนคลองเกอีจีพองบีน้องรุ่นจีลูนางจองสีนวรุ่นอาหุมจองโบหามนางป้าครอนเกนา

0: อิมิทังลาลาดำอีกบอมสิกิเมอังกิลาอังเดงอาลามกิลานิตุมอิซีเป็นกิทอมอันอังเดงอันกิกายกิตาด็อกเตอร์อาตุมกิกิสุกิปามีอุนจิพันซีบอร์อีกิเมสิกิอง
1: กิองล
0: อกิองอันตากิสุบังตันอีกองเชตโลบุเตกิเมตาชิตโตร็อก
1: ชิตโตร็อกวะ
0: มาเตมีอุนเอเดต
1: อ๋อมีอุนเอเดตถ้าดูแล้วมันเป็นเมสิตาเมอปอร์บังนังโอป
0: อร์บังนังโ
1: อ
0: ลา
1: ลาโลอีดูมดิงกับชิบินังย
0: ังบังลาโลอังเทคเป็นลาอังเดงให้บังอินิงชิบิน
1: อินิงชิบินังปอลาเป็นยองซีโมเห็นนังลีกิท่านนามาเต็งเป็นยองซีเนฮัลล่าอ่านเซนเซนติมส์ปุ๊ลอังเทคหุ่ยยองซีเนลาปุซอนดูโลปูชิชินีเป็นยองซีด็อกเตอร์ผ่านเจ็บกลางดับปุ๊ลตั้งเตดีด็อกเตอร์นังเกท่านนู้นนัดเต็มเป็นกันด้วยเทสเอราพียองซีกำลังลงนังเกลับบังซอกิสุเกลงเกปังเจงลูปูชิชินีเป็นยองซีสีเจลังดุนดับร่างปุ๊ลตั้งเตด
0: ี
1: ลาบังเกเมตาเมตาร่างปุ๊
0: อะฮอกโล
1: ไออังกฤษติมปุ๊ลดีเทคชั่น
0: กับปังเทคเออร์ลี่ดีเทคชั่นไ
1: อเออร์ลี่ดีเทคชั่นกูอันนักเก็บปรับมาฮัลลับบังซอกิสุกับปังเทคดีสิเกลังพันธลาปูอันว่าภาษาเกมยองซีกิสุยองซีปังเทคลงดับรังปลดตั้งเตดีสิเกเชลังตาเชลังดุนดับรังปอลาเป็นเมตาเมดับรังป
0: อ
1: ยองซีกิสุกัจจุลงดีอัสเตจิสปุลอังเดงยองซีดูทูปิกาลปลดตั้งเกลังเกกับปามิ
0: จิเจ
1: ตโรปอลาเป็นฮัลลาอามูนิดอับังเซตเมดามจุยตา
0: ดามจุยตา
1: Lakukan nang lihin pengke tanda me pikalam lo doktor, lapen radio nang kajudun arah datum sita me nang cini dun popusan sini taning cepar piklo. Adun tu alam teche tanda me eksena. Breast cancer mati imoglong kilong a cancer akeso, kaculong keceng ahut, kupuson atuar pensi. Di Assam Cancer Care Foundation lihin pen kacirab dun tekpo. Nang lihin pen labang solam te tan dam pajer mijima.
0: Nilitum Assam Cancer Care Foundation currently mane nilitum lada medical Difu Medical College along si check up claim ek bomb
1: non amat ke
0: lahai ingho arloa cancer emok a cancer anke ok kang duk a cancer nilitum along kai kita laso akiso kilang phan nitum mane screening kuri ek bomb kai kita la anke nonamata nilitum long kai ke ta thong cap so se atum phan free screening clamic bomb
1: la ke
0: ake joy pen lo clamic bomb anke la son thak thak se nilitum long non borpeta silchar dibrugar along ta la son ase ke lang doik bomb
1: hala
0: dakta la puson our side doik anke nilitum non la nhm pen ta chelang ek bomb anke la nilitum la hwc long ta dampen cancer akeso a screening claim ek bomb anke la son thak thak si non nilitum rada Assam Cancer Care Foundation da medical college long at the moment nitum lab investigation ma treatment ta kuri ek bomb
1: non ta claim bomb
0: anta non banke nilitum long chemotherapy do anke la palliative care bang at the moment la
1: non claim bomb
0: anta nitum banke day care chot mane ajo banke ave
1: la ke anarlo
0: ancho
1: anarlo banke doctor mohen nang lihin pen ke thandam ake joy pensi la hai screening ka dokwe claim ente ilitum rata tum kuson lo hadak nang litum long nang ka approach na
0: ayushman bharat pradhan mantri jan arogya mane ABPMJAY la ekta a scheme do below poverty a family tum phan komane akiso bangchilong ek lok lo pote la confirmation long lo polo pote la so a patient upon 5 lakhs an akirab do anke la so a card pangke every year amethang chi renew that pon
1: automatically
0: chi renew that ekche
1: doctor nang lihin pen pini suri suri asai nang lechi bidam kok pen nilitum akashwani dipu studio long wang pen elitum la breast cancer mate emogalong kelong a cancer akisu alam thepu thak etum angton pen etum chingki chethanong lo la pen radio karju ara ra tum sitame elitum ka chingki ka chethanang bong pen nang chini dun pol pen laso breast cancer mate emoglong kelong a cancer ke so putha ansu se nang chini dun po la pen chirok tok pen do po bu son sinelita kroilo la si

0: niên ấy pin thì bút sáu năm thì năng lì chết thay lòng lắm mà
1: ออกล้อนั่นตุ่มเป็นนักการจูลาบังเกนี่ลีลาบังสองมงกว่า1982เป็นนนอันทำให้ลาบังโซบังเกจะเทคลงเลยมีเซนโลผู้สิบนั่งเลยจะไปดูเทคปิกลาบังนี่ลีฮัลโหลสอจูเนียลไอ้ผมจัดเป็นบังเกนี่ลีอาชิคโลกังทิ้งบังเกจะเฮมนำเด็กลายูนิตกิสิงดำยูนิตกิสิงอารองอารองลักษณะแอดเมงเกียกูอับเชียบังเกนิลฟานบังเกฮัลลักลักษณ์เฮนอุบายเกกันนังทานายวางนายมาเมมสุกรุงนังทานายบาจะหัดใจกันบาปัญจาริกันนังทานายยูลักษณ์อายุเนตินตาเอกตอมมันเออันนี้วังตานังพัลลักษณ์จังนังพัศนิลีดามดามลูตานิลีอาชิครุกังทิมกังทิมตาเฮมจีรับเลยดักสิดุย
0: ล่ะเกิดท่านนำล็อก
1: ก็ท่านนำล็อกๆเลยอันนี้ก็สามมาเจท่านนำพอก็สอง
0: มีปีกล็อกนั่งลีกัจจปดุกอัปุทักกัดดุกเวียนิ่งนั่งกลางสามอัปสินาลีพันลายหุยลำบังเกจจงละเดล่ะตั้งแต่นั่ง
1: จารยุลงเลย
0: นั่งลีปุโลนั่งลีจิกลยันทอมเฮมรับเรดีตั้งแต่ฮัลล์นั่งลีจิกลยันทอมเฮมเกรับเรียหุดนั่งลีเฮมมาตุมมาตั้งแต่นั่งลีสมาระตุมนั่งลีพันกูปีนี้นั่งกีปุลาปุซอนโดมา
1: ฮอกโลนั่งจุ่มเป็นนั่งกัดจูนิลีเฮมัสโซลอาเวลังลสูดนิลีเกนอน1991อันนี้กันนั่นสิเดย์สจุนอันนี้สินิลีเฮมัสโซลเป็นกัจจตงนิลีนิลีกายลงเ
0: อ
1: นิลีเฮมัสโซลเป็นกัจจตงกันละอันนั่นสิละโซปังสิกัจจปัดดุก
0: ริโซโก
1: ริโซโกริโซมาร์โกนั่นก็ชอร์ชิริเรโกไอ้สิจับดุกรองอะไรรองอะไรรองดินไอ้ยูนิตก็เซ็งแล้วเป็นไงอะไรดักกิดดัมนั่งไงแล้วบางแก่ริโซกุ
0: กันละกัน
1: ละบางแก
0: ่ตั้งแต่นางลีริโซกุเป็นนนนางลีนางลีชอร์ชิริเด็ดตั้งแต่ฮัลล์นางลีริโซกุก็เคลมเป็นนางลีชอร์ชิริเด็ดก็เคลมกบุษณ์ล้อนางลีนิ่งแล้วบางสอบพุทธะทันจิมา
1: โอ้ฮักล้อแล้วท่านลีริโซกุอะบางแก่นี่ลีอันบังก็อันมาจับดุกจับดุกโลจิตามีอิจอร์ชิริโลอ่ะพี่บังเกอิจอร์ชิริเดสบัดดาเฮมาสอร์บังเกนิเลพันขามเขียวเวแล้วส่วนวางไปเด็ดอันนั้นีวางไปเด
0: ็
1: ดรุ่ยกังทีมบังไปเด็ดแล้วให้คือขามเขียวเวอย่าหยุดตั้งอันนั้นบังเก
0: กันแล้ว
1: แล้วสินอนละนิลิสุมารันตาผู้หยุดตั้งอันนั้นสิปัจจารีดุนปีนั้นอินุบานีตุงเกปุสิปัจจารีดุนบงอันท่านนนอาคิบิซีอับังท่านนเฮตยุตังนนเฮตอารองเจลองท่าเฮติปีบอร์จันจุนาลองเจปัติเจปัติดุนลนนคิบิซีอับังส่วนสิการจาร์ลองสิเป็นอันตุงเกอินวอล
0: กันลังกันลัง
1: บางทอมบางพีอันละ
0: กันลัง
1: นี่ดูสมาร
0: ์มีปีกันลังเนาะอธิมาอภิยาปูตุมยองสิเกคลมมิเซนปุโรเตอสมาร์ตุมตาอักเมียลองสิดุนจีลาลอลสินางลิเกคลมมีปีกยอกสินางลิสมาร์ตุมตาเมคัลเจอร์ลาลองเกคลมลาบังเกมีปีกลำล้อลาเกนางลิกาจิปัดดุกเป็นผู้ทอดอัลเล่ปุเลอิลิตุมผู้ดำล้อนะอธิมานางลิเกคลมชดนางลิสมาร์ยองสิคลมเดบ่าอุเวกิเมียตุมนางลิสอนังจารีดุนเดปุโรเตลาโซฮินะบังเกอังทูนะบังเกอเวเดตปอลาสินนนางลิเกทันปอนอัลัมเทเป็นกิทูร์มีเอาไว้ตุ้มตาเมอจัตตาไซเลคลัมสิตาเกมเซนนลองเกคลัมดุนโปบาชาร์ลีดุนโปปุเลอีลิตุมครอยปอลนังทั้งเตนางลีลาบังโซจูตังจูบาร์ตันทูกัจจปัดดุกอเมนเป็นนางลีพันซีเอ็มไลฟ์อิจิเบนเอวอร์ดตาเมเกดามตานิกันนางลีเกลองบังพูละทั้งเตฮักเกจิงเป็นลาบังโซเอวอร์ดเกลองอาหุดมาทั้งเตลาโซเอวอร์ดเชดเองดุนเด็ดเป็นนางลีนิงมาเตนางลีดอนาราบนางลีสมาร์เป็นเชงล็อกเฮมบังสีอันนิงการงคุปส่งละสลัมเทนางลีทันมา
1: โอ้ละเกอันนี้ลีดอนเรือรับตรงนั้นตาเออนางลีกับเจ้าปัดดุกดุนเป็นเกอเนี่ยตุ่มปันอันตามหังนางปักลาโลแล้วสิ่งนี้ตุ่มตานางลีพันจูรุรีติอุนีล้างกับเจ้าปัดดุกดุนเป็นอัลลีอับังลายเอวาร์ตลงนั่นล่ะซีเอ็มไลฟ์ไทม์อิสชิพเมนอาศัยเอวาร์ตลงล่ะแล้วนี่ดอนราปตุมาตานี่ลีพันนางพูล่ะเออนางลีแล้วก็นี่ตุ่มปันอันตามหังนางปักลาปนล่ะแล้วส่วนสีหลังเราตุ้มตาหนึ่งจี
0: ก็แล้ว
1: Mm-hmm.